0: ทีนี้มันเห็นลูกแรงคิดที่ตาคนหัวพิมทีนี้ว่าแกสมน้องพี
1: ่ฮะ
0: ชัวเว่ย
1: KPYT KPYU The Voice of the Basket

0: ทีนี้ไม่ได้ยกแรงชิดที่ต่อคนหูกิ้มทีนี้ว่าเกสมน้องกิ้ม
1: ฮะ
0: โชว์เว
1: NKYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.